0: 我呢是到好点，那我给门师兄，那点不顾白拿，机构白顾，是跟病当见师兄点讲，很不服。我另一个公司，基金费顾本上脚，连公司分号没得得，上摩托杯有六手备办，稳利加提恒，立得点恒，一家个民族公司来用，昂首保黑刀。ไปนองต่างหลายตีอ่างเศร้าเหมิงเสมอว่าช่วงตาตะหวังลีหลีเดินโซเดินสะต่างเดินเป็ดสุสกีตั้งไว้เซนสอมปูสุสกีตั้งไว้แก้งสือตวนสอมโต๊ะเจ้าเสาเสียนแก่ตะเปียโกซิงไปต่างกับอันเซกีตีกีสีกีกวนโกซือโกกีนิ่งหยีหึงหมอกินตวนสู้สีกูสิกินเปลี่ยนตั้งเกณฑ์ซื้อเสียงเสียนเตยเซนกังลับตะต่อยตองกี้หองฮักซิบเซนสอนกวนเสียกูลักกูสัต
1: ยองโกอยู่ลี่หลุนสอนเซมเสาหัน我当见引领费过很贵，蒋教授报晒行德先，近佢光啲基情实际，份光啲份上北，头先天刚呢轮黑点。
2: 作为一名国企党务工作者，
0: 但古报古行当务过几夜，佢一立得黑立满心，基主张当见自己变，他行本分求神顾实，临点顾笨，崩当见所实地，引领达包时段行法第一位。
2: 作为民营企业，
1: 但古民营企业。到笨笨丁文当牛领导，当寡教你我当大人当然就基因得行，先话笨基营养对用企业行法熟悉地，后当然受企业员工压价方面有近行本分，来来来我基所用孤管孤应地，会能上分业我见，有了先讲布教所布晒行得先，牛根是你银丁文黑点光假，其他格啲假行业行高时少失地，就基呢轮孤笨应失地，打灯本拜布应半跌。和当然干部顶得过，握得落，用得狠。
3: 我们作为基层的干部，
0: 都当本干部基层，我就当见引领，运动孤行拉班，福利运来，四类基层得到团结备，神杀杀孤，我孤人喊。